ก็มอลอจังอยู่รู้เจ๋อมาชิ้นชี้ด้วยลูกลีเปียยาลีตีนุนุนอทอกระเสดนกันยังรง